ติ อสันตังวะ อัจฉัตตัง วิจิกิจฉัง นัตถิมิ อัจฉัตตัง วิจิกิจฉาติ ปจานาติ